ับศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ําในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนของวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนปัจจุบันอยู่ด่านกวดกาขนเข่าออกเมืองเซินเจิ้นวานนครเซินเจิ้นแขวงกวางตุ้งจีนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนหลวงหลายในทุกๆมื้อส่วนไหนก้นหลดหรือหิบกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวเต็มไป

เอาของนักท่องเที่ยวกลายมาเป็นการท่องเที่ยวเพื่อจะซื้อสินค้าอยู่จีนในรายการพักนี้ปวดสวรรค์จะเสนอเรื่องแล้วเกี่ยวกับด้านนี้สู่ท่านฟัง

ด้านกวดกาค้นเข่าออกเมืองเชินเจิ้นวานของสำนักงานใหญ่กวดกาค้นเข่าออกเมืองเชินเจิ้นที่ตั้งอยู่หัวขัวของเขตอาวใหญ่ได้สุ่มใส่เวียกงานสำคัญใน3ด้านคือปฏิบัติตามนโยบายปฏิสังไมทางด้านกลไกยกระดับประสิทธิผลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสูงความพยายามเพื่อสร้างตรงโซการบริการการผ่านด่านบวกการท่องเที่ยวบวกการบริโภคเพิ่มพลังขับเคลื่อนที่แข็งแรงเข้าในการสุขอยู่นักท่องเที่ยวต่างประเทศจะซื้อสินค้าอยู่จีนและพลเมืองฮ่องกงมาเก้าไปท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่จีนโดยผ่านการปรับปรุงการคุ้มครองการเข้าออกเมืองท่านมิเกลนักท่องเที่ยวที่มาจากจีเลได้ย่องย้อประสิทธิภาพของจีนอย่างสุดใจในเวลาเดินทางออกเมืองอยู่ด่านเซินเจิ้นวานลาวว่าว่าอยู่จีนการผ่านด่านมีประสิทธิภาพสูงคอยมักประเทศจีนหลายเคียงคู่กับมาตรการอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่คนต่างประเทศเซนการยกเว้นวีซ่าให้แก่สาวต่างประเทศที่ผ่านจีนไปประเทศที่3และให้พักสาวอยู่จีนได้ถึง240ชั่วโมงการยกเว้นวีซ่าแต่ฝ่ายเดียวและอื่นๆได้รับการปรับปรุงและยกระดับสูงขึ้นการท่องเที่ยวจีนพร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศนับเมื่อนับหลายขึ้นเหตุให้ประเทศจีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่ได้รับความนิยมสมสอบด้านการ

ท่องเที่ยวและจัดซื้อสินค้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยอิงไซท่าแห่งการต่างๆเช่นการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ตั้งในภาคพื้นและนโยบายอำนวยความสะดวกนครเซินเจิ้นได้กลายเป็นตัวเมืองที่มีแห่งจูงใจหลายสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไปจัดซื้อสินค้าอยู่จีนท่านซามิลนักท่องเที่ยวเยอรมันเดินทางไปฮอดนครเซินเจิ้นเป็นครั้งที่อีทแล้วมีความสนใจว่าการยกเว้นวีซ่าแมนเริ่มจากเมื่อใดอยู่บริเวณใกล้เคียงมีส่วนการค้าขนาดใหญ่หรือบ่ทั้งว่าเราได้ซอกข้อมูลล่วงหน้าแล้วเดนยังอยากให้มีคนที่ฮู้นครเซินเจิ้นดีแนะนำให้ฮู้อย่างละเอียดเติมจากนั้นเราได้ไปหาส่วนบริการสังรวมผ่านประตูเดียวของด่านเซินเจิ้นวันภายใต้การช่วยเหลือของพนักงานจีนท่านซามิลบ่เพียงแต่ได้ฮู้เวลาที่สามารถพักเซาอยู่จีนและเปิดน้ำใส่การบริการสำหรับบัญชีด้วยระบบวีซ่าเท่านั้นหากยังได้หับคู่มือท่องเที่ยวเซินเจิ้นสำหรับเพื่อนเมียสาวดังประเทศที่ได้บันทึกส่วนการค้าขนาดใหญ่และจุดถอนภาษีเมื่อเดินทางออกเมืองจุดต่างๆท่านหมาเฉียงห้องหัวหน้าแผนกกวดกาค้นเข้าออกเมืองด้านกวดกาค้นเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานกาวาพวกเขาควบกันสร้างส่วนการบริการสั่งรวมสำหรับคนต่างประเทศและส่วนบริการสั่งรวมด้วยหลายภาษาเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายบริการครบวงจรที่ควบเอาการอธิบายนโยบายคำแนะนำการผ่านด่านการนำเสนอการท่องเที่ยวและคำแนะนำการบริโภคเพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ด้านการบริโภคแก่นักท่องเที่ยวในจุดทำอิฐหลังเข้าเมืองเพื่อสุขยุ่ให้จำนวนเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเข้าเมืองกลายมาเป็นการเพิ่มของการบริโภคข้ามชาติด่านกวดกาค้นเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานได้นำใส่มาตรการตัวจริงต่างๆตามหลักการที่เป็นเจ้าการให้บริการให้บริการตั้งแต่ลำต้นให้การบริการยังถึกเป้าหมายโดยได้จัดตั้งหน่วยงานนายแปลภาษา10กว่าภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเอสปายรัสเซียและภาษาอื่นๆเพื่อช่วยแปลภาษาและให้คำปรึกษาอยู่กับทีประสานงานกับธนาคารเพื่อแนะนำให้คนต่างประเทศเกี่ยวกับการจับจ่ายอยู่จีนให้การบริการเฉพาะเพื่อแนะนำการเขียนแบบฟอร์มเข้าเมืองให้แก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มคู่มือแนะนำขั้นตอนผ่านด่านด้วยหลายภาษาป้ายบอกทางและเครื่องหมายอื่นๆเปิดเขตโลทาการกวดกาโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตามเงื่อนไขตัวจริงแนะนำกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านด่านโดยแยกออกเป็นหลายช่องทางหลายสดและหลายระยะเวลาท่านหยินเจ้าฮุยผู้นำเที่ยวจากบริษัทบริการท่องเที่ยวเฟิงจิงเซินเจิ้นให้ฮู้ว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวจีนได้รับความนิยมสมสอบหลายขึ้นพวกเขาได้ต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองตามนโยบายยกเว้นวีซ่าและพักเซาอยู่จีนบ่เกิน144ชั่วโมงนับเมื่อเพิ่มขึ้นหลังจากมีการบริการแจ้งกลุ่มนักท่องเที่ยวล่วงหน้าแล้วสามารถประหยัดเวลาได้ครึ่งหนึ่งเมื่อเผชิญหน้ากับสภาพกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองตามนโยบายยกเว้นวีซ่าและพักเซาอยู่จีนบ่เกิน144ชั่วโมงเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายด่านกวดกาค้นเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานได้นำใส่มาตรการไปแจ้งกลุ่มนักท่องเที่ยวล่วงหน้าความกับบริษัทท่องเที่ยวสั่งกลไกประสานงานเพื่อแจ้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าเมืองตามนโยบายแบบนี้ล่วงหน้าปรับปรุงขั้นตอนกวดเอกสารเบื้องต้นบวกการให้คำเห็นสั่งรูปแบบการบริการที่แจ้งล่วงหน้ากวดกาอยู่กับด่านเข้าเมืองตามหลายช่องทางซึ่งได้ยกระดับประสิทธิภาพในการกวดกาคนต่างประเทศเข้าเมืองให้สูงขึ้นอย่างหลวงหลาย

้มาหลายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเคียงคู่กับพื้นฐานโครงล่างด้านคมนาคมนับมือนับสมบูรณ์ขึ้นวิธีการสำหรับเงินขามซาดได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งรูปแบบการผ่านด่านได้รับการยกระดับสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอยู่แห่งต่างๆของเขตอ่าวใหญ่ได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมและท่องเที่ยวภายใต้หัวโขดต่างๆอย่างต่อเนื่องเหตุให้การเที่ยวหลินเซินเจิ้นในตอนค่ำคืนมีความหลากหลายขึ้นเศรษฐกิจในตอนค่ำคืนได้กลายเป็นจุดเติบโตใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตอ่าวใหญ่เวลา 21:00 น.ของทุกค่ำคืนอยู่แคมป์เอาเฉียนไห่นครเซินเจิ้นอยู่ลูมสิงซ่าซือว่าแสงสว่างแห่งเขตเอาที่มีความสูง128เมตรมีนักท่องเที่ยวเลี้ยนเป็นแถวยาวเกือบสุดสายตาเพื่อโลถาขึ้นสิงซ่าเสียงโอล้มเป็นภาษาท้องถิ่นกวางตุงภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางได้ตั้งกล้องกระจายไปตามกระแสลมที่พัดจากทะเลทัศนียภาพยามค่ำและเทวทัศน์ทะเลได้เสื่อมสานเข้ากันอย่างมีสีวิสีวาในเวลา 22:00 น.อยู่ถนนซินเจียเขตเสือโขวเมืองหนานซานนครเซินเจิ้นกำลังมีบรรยากาศคึกคืนมวลซืนอยู่โตนาแผงร้อยขายอาหารเต็มไปด้วยลูกค้าท่านเย่จงเจ้าของห้านขายน้ำหวานทั้งเก็บเมี่ยนถวยซ้ำทั้งวาวาจากด้านเขาออกเมืองมาฮอดนี่ใส่เวลาเพียง10นาทีทุกมือตนได้เหตุเวียกจนฮอดตอนขอนแจ้งลูกค้าที่หาโกกินแล้วอยู่โต๊ะนี้แมนครอบครัวหนึ่งที่มาจากฮ่องกงเลาะเล่นหมดมือแล้วจึงเขียวออกด้านเมื่อบ้านในเวลา 23:00 น.อยู่ด้านเขาออกเมืองเซินเจิ้นวานยังมีคนเที่ยวเล่นหลายสมควรเมื่อผู้สมงานดนตรีสุดท้ายลังไหลเข้าสู่สนามหลวงด้านเขาออกเมืองท่านดุยจาเลอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยุ่งอยู่น้ำการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวแล้วบอกให้ฮู้ว่าฮู้สึกว่านักท่องเที่ยวในตอนค่ำคืนปีนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างพ้นเด่นแต่ต้นปีนี้มาจำนวนนักท่องเที่ยวที่เขาออกเมืองในตอนค่ำคืนผ่านด่านเซินเจิ้นวานได้เพิ่มขึ้นเกือบ40ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2024ซึ่งสูงกว่าจังหวะการเพิ่มขึ้นในตอนกลางเว้นเพื่อหับมือกับจำนวนผู้ผ่านด่านในตอนค่ำคืนที่เพิ่มขึ้นหลายเนื่องจากความเจริญหุ่งเคืองของเศรษฐกิจในตอนค่ำคืนด้านกวดกาค้นเขาออกเมืองเซินเจิ้นวานได้ซอกฮู้แผนกิจกรรมวัฒนธรรมและท่องเที่ยวของเซินเจิ้นและฮ่องกงในทุกเวลาพัมทวีการวิเคราะห์และคาดคะเนโตเล็งอย่างเวลาที่มีจำนวนค้นผ่านด่านหลายอย่างเป็นประจำจัดสรรพนักงานตามหลักวิทยาศาสตร์ประสานงานพัมจำนวนพนักงานเพื่อป้องกันความปลอดภัยอยู่ตามจุดที่เป็นข้อกวนแจและจุดสำคัญประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติมาตรการอำนวยความสะดวก4ด้านคือให้ปริมาณซิดแก่ซองทางพิเศษควบคุมจำนวนคนผ่านด่านในระยะเวลาต่างๆกวดกาเทื่อเดียวโดยหลายภาคส่วนแยกย้ายผู้คนที่เออัดอยู่สันนอกตามความจำเป็นเพื่อหับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการผ่านด่านอยู่ตามด้านเขาออกเมืองมีคนเที่ยวไปมายังดวงหลายการค้ามีความเจริญคงเคืองการเหตุแนวใดจึงสามารถเสื่อมต่อด้านเขาออกเมืองแหล่งท่องเที่ยวเขตการค้ายังมีประสิทธิภาพสูงอยู่สถานที่เปลี่ยนทายผู้โดยสารของด้านรถเมล์สายเฉพาะการท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ได้เพิ่มตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษว่า easy go ที่แปลว่าสะดวกสบายในการเดินทางคันหนึ่งได้บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันค่อยๆออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ถนนซินเจียเขตเซิร์โคลที่เป็นถนนอาหารที่มีเอกลักษณ์พิเศษหรือมุ่งหน้าสู่เมืองปู่ฮานหนานโถเพื่อสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ด้านวัฒนธรรมเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมหลายสายได้เปิดบริการพร้อมกันได้เสื่อมตัวกับสถานที่บริโภคอยู่บริเวณอ้อมข้างด้านเขาออกเมืองเหตุให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนั้นด้านกวดกาค้นเขาออกเมืองเซินเจิ้นวานยังได้เป็นเจ้าการประสานงานกับองค์การปกครองท้องถิ่นนำใส่มาตรการต่างๆเพื่อเหตุให้นักท่องเที่ยวมีภาพโพธิ์ดีงามโตเซินเจิ้นเซนนำใส่เงินไขอำนวยความสะดวกของด้านเขาออกเมือง
สร้างเดินจอดรถเฉพาะและเขตรถถ่ายอยู่บริเวณใกล้ด่านติดป้ายบอกทางอย่างสะดุดตาแจกยายแผนที่การท่องเที่ยวที่หมายด้วยภาษาจีนและภาษาอังกฤษปัจจุบันนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปฮอดด่านเข้าออกเมืองแล้วจะสามารถสมใช้การบริการผ่านด่านที่สะดวกว่องไวกว่าเก่านอกนั้นยังสามารถขี่รถแม้เฉพาะสำหรับการท่องเที่ยววัฒนธรรมบ่ต้องรถถ่าก็สามารถไปเขตการค้าและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ได้รับความนิยมสมสอบหลายแห่ง

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อำนวยความสะดวกยังหลวงหลายให้แก่การออกเดินทางอยู่ซ่องทางด่วนการกวดกาผ่านด่านแบบอัศริยะของด่านกวดกาขนเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานท่านเจิ้งหายเพิงสาวฮงกงจีนยังเข้าไปยังวองไว้เมื่อสายตาสัมผัสกับแผงควบคุมไปประตูก็เปิดออกทันทีอย่างอัตโนมัติท่านเจิ้งหายเพิงเอ่ยปากย่องว่าปัจจุบันสแกนใบหน้าคนแล้วก็สามารถผ่านไปได้ทันทีจังแม้นสะดวกวองไว้อีหลีการผ่านด่านแบบสะดวกวองไว้และมีประสิทธิภาพสูงแบบนี้ได้กลายเป็นภาพประจำวันอยู่ด่านกวดกาขนเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานซึ่งได้ซองแสงให้เห็นถึงพลังที่มีซิวิซิวาของการเสื่อมย้งเข้ากันระหว่างเซินเจิ้นและฮ่องกงและซวยเล็งความไว้ของการสร้างความเจริญฮุ่งเคืองด้านการบริโภคข้ามแดนปัจจุบันนี้การเที่ยวไปม้าและบริโภคอยู่ฝ่ายกลุ่มกันข้ามของพลเมืองเซินเจิ้นและพลเมืองฮ่องกงได้กลายเป็นสภาพปกติสาเหตุเบื้องหลังที่สุญญ์สภาพดังกล่าวแม่นย้อนการไปมหาสุกันและซวยสูญญ์นวลกันระหว่างเซินเจิ้นและฮ่องกงในคงเขตซิบิการเป็นอยู่ของประชาชนความต้องการด้านการแลกเปลี่ยนในคงเขตการบริโภคประจำวันการท่องเที่ยววัฒนธรรมและคงเขตอื่นๆได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุให้ผู้ดำรงชีวิตอยู่ในสองตัวเมืองคือดังอาศัยอยู่ในตัวเมืองเดียวกันท่านหวังเหวินปินเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าควบการค้นคว้าซองทางผ่านด่านแบบอัศริยะของด่านกวดกาค้นเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานให้ฮู้ว่าค้นเข้าออกเมืองเป็นจำนวนหลวงหลายและวองไวเป็นสภาพปกติอันใหม่การเหตุแนวใดจึงสามารถยกสูงประสิทธิภาพของการผ่านด่านและบรรลุการผ่านด่านอย่างวองไวแบบนับวิธีนี่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาแสวงหาตลอดมาโดยลงมือจากการปรับปรุงขั้นตอนการผ่านด่านให้กระทัดรัดและผ่านการทดสอบเทื่อแล้วเทื่ออีกวันที่20พฤศจิกายน2024อยู่ด่านกวดกาขนเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานได้เปิดนำไส้ซองทั้งผ่านด่านแบบอัศริยะอย่างเป็นทางการซึ่งได้ปรับปรุงขั้นตอนการผ่านด่านของผู้เดินทางยกสูงประสิทธิภาพของการผ่านด่านและเฮ็ดให้ผู้เดินทางมีความผู้สึกสะดวกสบายยิ่งขึ้นตัวเลขสถิติแสดงให้เห็นว่านับได้การเปิดน้ำไส้เป็นต้นมาซองทั้งผ่านด่านแบบอัศริยะ88สายของสถานีกวดกาขนเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ผ่านด่านจำนวน 8,360,000 เถือคนหมายความว่าในผู้ผ่านด่านแต่ละ4คนใดจะมี1คนผ่านด่านโดยการสแกนใบหน้าผ่านซองทั้งอัศริยะสายนี้อยู่เบื้องหลังของตัวเลขสถิติดังกล่าวแม่นย้อนประสิทธิภาพสูงที่เกิดจากนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความสะดวกสบายมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการผ่านด่านนางเฮอหมินยีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ฮ่องกงได้เดินทางไปท่องเที่ยวอยู่แผ่นดินใหญ่จีนในฤดูร้อนและได้นำไส้การบริการเก็บกำข้อมูลเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับพลเมืองฮ่องกงและมาเก๊าที่นำเสนอโดยด่านกวดกาขนเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานแล้วได้ประหยัดเวลา20นาทีเมื่อเทียบไส้กรณีที่ต้องไปเก็บกำข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลแลนแทนประชาชนแลนเหตุให้การเก็บกำข้อมูลลงทะเบียนเปลี่ยนจากการไปยื่นเอกสารเป็นการเฉพาะกลายมาเป็นการสำเร็จการเก็บกำข้อมูลขณะที่ผ่านด่านท่านหวังเวินปินไห่ฮู้ว่าปัจจุบันในขณะที่ผู้เดินทางลงทะเบียนเข้าออกเมืองอยู่ปองกวดกาด้วยคนนั้นก็สามารถสำเร็จการเก็บกำข้อมูลลงทะเบียนไปพร้อมกันโดยไม่ต้องไปห้องการเก็บกำข้อมูลเฉพาะอีกการบริการที่เก็บกำข้อมูลเทื่อเดียวสามารถเข้าออกด่านยักสะดวกเป็นระยะยาวแบบนี้ได้ประหยัดเวลาการผ่านด่านให้แก่ผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิผลเหตุให้ผู้โดยสารมีความพอใจต่อการเข้าออกเมืองหลายเทื่อและบริโภคในระดับที่หลักเซิงนับแต่เปิดน้ำไส้รูปแบบการเก็บกำข้อมูลลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นต้นมามีผู้โดยสารเกือบ 122,000 คนสำเร็จการเก็บกำข้อมูลอยู่ซองทั้งผ่านด่านที่กวดกาด้วยคนซึ่งกว่า80ส่วนห้อยของยอดจำนวนการเก็บกำข้อมูลในระยะเดียวกันท่านจางเฟิงห้องหัวหน้าด่านกวดกาขนเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานกาวา
การปรับปรุงการพันดานในรูปแบบใหม่บ่เพียงแต่แม่นความสะดวกด้านการเก็บกำข้อมูลเพียงด้านเดียวเท่านั้นยิ่งได้แสดงให้เห็นถึงการยกระดับประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนด้านกวดกาค้นเขาออกเมืองเชิญเจินวานได้ส่งความพยายามในการค้นคว้าการบริการพันดานอย่างสะดวกว่องไวเทคนิคอันแพนซิฟในหนังสือพันแดนของคนต่างประเทศเปิดกว้างสภาพการนำใส่โปรแกรมด้านเวียกงานป้องกันความสงบแบบเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเหตุให้จำนวนกวดกาและปล่อยค้นผ่านด่านต่อสวมงพร้อมขึ้นเกือบ30ส่วนห้อยนอกจากนั้นยังได้เสริมขยายบทบาทของเทคโนโลยีวิดีโออย่างเต็มทีสามารถเก็บกำข้อมูลของจำนวนผู้คนอยู่บริเวณที่เป็นโคกุญแจและจำนวนผู้โดยสารเข้าออกด่านสามารถเห็นได้ยังจะแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้โดยสารและความสามารถห้องหับค้นอยู่ด่านเข้าออกเมืองแล้วจะได้เตรียมพร้อมในการจัดสรรตำรวจและเปิดซองทั้งผ่านด่านท่านเจียงเฟยหูหัวหน้าด้านกวดกาค้นเข้าออกเมืองเชิญเจินวานกล่าวว่าการผ่านด่านยังสะดวกว่องไวบ่เพียงแต่เฮ็ดให้ผู้โดยสารมีความพอใจเพิ่มขึ้นเท่านั้นยังได้ลดระยะห่างระหว่างการเดินทางไปฮอดกับการใช้จ่ายบริโภคให้สั้นเข้ายังมีประสิทธิผลยิ่งเป็นหน้าที่ใจกลางในการหับแซงยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สร้างสาเขตอ่าวใหญ่และสุขยุการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงโดยผ่านการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูง

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตภีคือท่านสีจิ้นเพียงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเนื้องทางคือแสงไฟใส่ซองมองโลกกว้างเห็นไก่ทันก้าวยุคสมัยตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz อีกเช่นเคยโดยมีอนุพรและดวงมณีซับเปลี่ยนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันในมื้อนี้นี่กับแม่นวันอังคารที่2มิถุนายน2026ส่วนมื้อวันนี้คือวันจันทร์ที่1มิถุนายนก็แม่นวันเด็กน้อยสากลท่านผู้ฟังเด็กน้อยเยาวชนคืออนาคตของประเทศชาติคือความหวังของชาติการเติบใหญ่อย่างเข้มแข็งของเด็กน้อยทั้งหลายเป็นสิ่งที่ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนมีความห่วงใยเสมอฉะนั้นและอย่าทำอิดของรายการมื้อนี้รองมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องราวของท่านสีจิ้นผิงกับเด็กน้อยเยาวชนสู่ท่านฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในละเอียดให้มีรายการฟังเพลงจากรายการก่อนในเพลงจีนที่มีชื่อว่า你笑起来真好看ไปเป็นแล้วว่าหอยยิ้มมีเสน่ห์เพลงนี้ขอมอบให้แกมีรายการทุกท่านและเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลหมุนเวียนมาถึงอีกว่าละนึงนี่ดอกมณีขออวยพรให้หลานน้อยทุกคนจงเติบใหญ่อย่างมีสุขภาพแข็งแรงการทำเฮียนมีความก้าวหน้าชีวิตมีความผาสุกและความมนซื่นตลอดไปเพลง你笑起来真好看หอยยิ้มมีเสน่ห์เสริญฐานหับฟังได้เลย

0: ียงทำอิดจากรายการผ่านไปคิดว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แกมีรายการได้บ่หลายกันหน่อยบัดนี้ขอต้อนรับท่านเข้าสู่หน้าในรายการมื้อนี้เลยท่านผู้ฟังวันที่29พฤษภาคม2013ก่อนวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนาใกล้จะหมุนเวียนมาถึงซึ่งเป็นวันเด็กน้อยสากลครั้งทําอิฐภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่านสีจิ้นผิงที่หาก่อได้ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เดินทางไปเยี่ยมยามวังเยาวชนนครหลวงปักกิ่งและส่งคําอวยพรอันประเสริฐไปถึงเด็กน้อยเยาวชนจํานวนมหาศาลในทั่วประเทศจีนในนามเพื่อนมิตรใหญ่คนหนึ่งอยู่สถานที่จัดกิจกรรมมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีบัตรระบุความมุ่งหวังห้อยเต็มต้นเด็กน้อยเยาวชนที่มาจากเขตฐานที่มั่นของการปฏิวัติเด็กเฝ้าเฮือนในบ้านสนบทเนื่องจากพ่อแม่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างถิ่นและอื่นๆได้หุ่มอ้อมโตท่านสีจิ้นผิงเพื่อเล่าความมุ่งหวังของตนสู่พันฟังท่านสีจิ้นผิงเงือกหัวและตอบพับด้วยห้อยยิ้มพร้อมทั้งบอกเด็กๆทั้งหลายว่า
1: ความมุ่งหวังของข้าพเจ้าในณที่นี้คือพวกหลานต่างจะสมหวังดังใจปรารถนา
0: ท่านสีจิ้นผิงยังกล่าวเน้นนักว่า
1: พวกหลานเติบใหญ่ได้ดีกว่าเก่าคือความมุ่งหวังอันใหญ่ที่สุดของพวกเขา
0: เสียงเว้าอันอุบอุ่นที่เต็มไปด้วยพลังได้สีบอกถึงเป้าหมายและความคล้องคล้อยของท่านสีจิ้นผิงที่มีต่อเวียกงานเด็กน้อยเยาวชนท่านผู้ฟังเด็กน้อยเติบใหญ่ได้ดีกว่าเก่าแม่นอยู่นำการปลูกจิตสำนึกน้ำใจฮักชาติมาแต่เยาว์วัยตอนยังเป็นเด็กน้อยท่านสีจิ้นผิงเคยฟังแม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับยู่เฟยวีรชนแห่งชาติสมัยบูฮั่นจีนที่จงรักภักดีและต่อปุญแทนคุณประเทศชาติและเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่ของยู่เฟยใส่เข็มสักตัวหนังสือที่ว่าต่อปุญแทนคุณประเทศชาติใส่หลังของยู่เฟยเพื่อเป็นคติเตือนใจท่านสีจิ้นผิงได้ถามแม่ว่าปักเข็มใส่หลังมันบ่เจ็บหลายบ่แม่ตอบว่าเจ็บแท้แต่ก็อดทนและจดจำคำว่าต่อบุญแทนคุณประเทศชาติไว้ในใจให้ดีท่านสีจิ้นผิงจึงได้จดจำคำนี้ไว้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันและคำนี้ก็ได้กลายเป็นเป้าหมายที่เพิ่นจะมุ่งมั่นแสวงหาตลอดชีวิตปี2014ท่านสีจิ้นผิงได้เดินทางไปเยี่ยมยามเด็กน้อยเยาวชนอยู่โรงเรียนปฐมซนเผาเมืองหายเตียนนครหลวงปักกิ่งเพิ่นได้แบ่งปันเรื่องเล่าดังกล่าวให้หลานน้อยนักเฮียนทั้งหลายฟังเพื่อปลูกจิตสำนึกความหักบ้านเกิดเมืองนอนและประเทศชาติไว้อยู่ในส่วนลึกหัวใจของเด็กน้อยทั้งหลายการหักประเทศชาติคือพื้นฐานแห่งการคงตัวและการสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่านสีจิ้นผิงให้ความสำคัญต่อเวียกงานการปลูกจิตสำนึกน้ำใจหักชาติให้แก่เด็กน้อยเยาวชนมาโดยตลอดในโอกาสพบป้าโอล้มกับเด็กน้อยเยาวชน

0: พันได้ให้คำสั่งสอนต่างๆเช่น
1: พฤติกรรมสามขวบบอกนิสัยฮอดเฒ่าพวกเขาอบรมบ่มสอนลัทธิหักชาติก็แม่นเริ่มจากเงาไว้เส้นเดียวกันอุดมการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตก็ควรติดพันกับประเทศชาติและประชาชนอย่างนักแน่น
0: สามารถเว้าได้ว่าคำสั่งสอนอันจริงใจนี่ได้ซีน้ำให้เด็กน้อยเยาวชนเลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องและยวงบาดเก้าทำอิดให้ดีท่านผู้ฟังเด็กน้อยเติบใหญ่ได้ดีกว่าเก่าแม่นโยนำการทำเฮียนเพื่ออายุสูงระดับจิตใจการออกกำลังกายเพื่ออายุสูงคุณภาพด้านร่างกายการเติบใหญ่อย่างมีสุขภาพเข้มแข็งและพัฒนาอย่างรอบด้านของเด็กน้อยเยาวชนคือความห่วงใยที่อ่อนโยนที่สุดอยู่ในใจของท่านสีจิ้นเผียงเพิ่นเอาใจใส่และฮักแพงเด็กน้อยทั้งหลายบ่ว่าในด้านการเฮียนหรือการดำรงชีวิตของเด็กน้อยล้วนแต่เป็นจุดสูงที่เพิ่นเอาใจใส่มาโดยตลอดในระยะลงคืออันไว้เยี่ยมยามอยู่ท้องถิ่นเพิ่นได้เอาใจใส่ว่าอาหารการกินของเด็กน้อยอยู่ห้องเฮียนดีหรือบ่นโยบายอาหารเที่ยงตามลักโภชนาการสำหรับนักเฮียนได้รับการปฏิบัติคือแนวใดแล้วนอกนี้พันยังได้เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการพัฒนารอบด้านทั้งคุณสมบัติปัญญาศิลปะพละและแห่งงานของเด็กน้อยเพิ่นเน้นนักว่า
1: ต้องยึดมั่นถือคุณสมบัติศึกษาไปก่อนปลุกระดมให้เด็กน้อยทั้งหลายมาออกกำลังกายเมื่อออกกำลังกายให้หลายขึ้นเด็กตุ้ยและเด็กใส่แว่นตาก็จะลดหน่อยลง
0: ท่านผู้ฟังเด็กน้อยเติบใหญ่ได้ดีกว่าเก่ายังอยู่น้ำการสั่งเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้แก่การเติบใหญ่อย่างเข้มแข็งของเด็กน้อยเยาวชนจีนมีคำสุภาษิตว่าภารกิจปลูกไม้ใส่เวลา10ปีแต่ภารกิจสั่งคนใส่เวลา100ปีการบำรุงสั่งเด็กน้อยเยาวชนให้ดีเป็นหน้าที่ยุทธศาสตร์ที่พัวพันถึงอนาคตของชาติท่านสีจิ้นเผียงได้เน้นนักว่า
1: คณะพรรคและองค์การปกครองทุกขั้นก็คือวงการต่างๆในสังคมล้วนแต่ต้องให้ความสำคัญต่อเวียกงานการบ่มเพาะและสร้างอนาคตเอาใจใส่และหักแพงเด็กน้อยเยาวชน
0: ในเวลาเยี่ยมยามเด็กน้อยอยู่ห้องเลี้ยงเด็กอนาถาที่นครฮอฮดเขตปกครองตนเองมงโกไนท่านสีจิ้นเผียงได้เว้าด้วยความดูดดื่มว่า
1: ทั่วสังคมควรมีความหักความแพงต่อเด็กน้อยโดยเฉพาะแมนเด็กกำพร้าและเด็กพิการร่วมกันพยายามเฮ็ดให้เขาเจ้าเติบใหญ่อย่างมีสุขภาพแข็งแรง
0: ตอนลงเขื่อนไว้เยี่ยมยามห้องเฮียนปฐมตาแสงจงยี่เมืองฉือจู่กำแพงนครจุงกิงที่อยู่ส่วนเล็กเขตผู้ดอยท่านสีจิ้นเผียงได้มีคำซี่น้ำบา
1: ต้องรับประกันให้เด็กน้อยของเขตผู้ดอยที่ทุกข์ยากได้เข้าห้องเฮียนเพื่อรับการศึกษาให้เขาเจ้ามีไว้เด็กที่มีความสุขและความเบิกบานบนซืน
0: เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนาปี2025ใกล้จะหมุนเวียนมาถึงท่านสีจิ้นเผียงได้ทรงสารส้มเสยต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่9ของกองเยาวชนบุกเบิกจีนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อยู่นครหลวงปักกิ่งเพิ่นได้เน้นนักอีกครั้งนึงว่า
1: สร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่ดีเพื่อการเติบใหญ่อย่างปลอดใสของเด็กน้อยเยาวชน
0: แนวใดก็ดีทุกคำซี่น้ำของท่านสีจิ้นเผียงล้วนแต่เป็นความห่วงใยและความหักแพงอันลึกซึ้งที่มีต่อเด็กน้อยเยาวชนทั้งหลายท่านผู้ฟังภายใต้การเอาใจใส่สุขโยกของท่านสีจิ้นเผียงท้องถิ่นต่างๆและภาคส่วนต่างๆของจีนได้สุ่มใส่สนองการปกปักรักษาอย่างรอบด้านให้แก่เด็กน้อยเยาวชนได้เติบใหญ่อย่างเข้มแข็งการค้ำประกันด้านนโยบายและระเบียบการได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งจีนได้ซุกยู่การก่อสร้างระบบการศึกษาด้านทฤษฎีการเมืองแนวเขตแบบเสื่อมยงกับห้องเฮียนปฐมมัธยมและสถาบันการศึกษาสั้นสูงเพื่อสร้างค่านิยมอันถูกต้องให้แก่เด็กน้อยทั้งหลายปั่นกับเน็บกระดุมเม็ดทำอิฐในชีวิตให้ดีเขตทดลองการศึกษาวิทยาศาสตร์ห้องเฮียนทดลองการศึกษาวิทยาศาสตร์สั้นปฐมและมัธยมได้ปกคลุมตัวเมืองและชนบทในทั่วประเทศจีนเพื่อนำพาเด็กน้อยทั้งหลายตั้งความฝันแห่งวิทยาศาสตร์ จากการจัดวีซ่าเฮียนกีฬามือละมงเฮียนฮอดการจัดเวลาพักผ่อนขันมงเฮียน15นาทีเฮ็ดให้เด็กน้อยทั้งหลายได้ออกกำลังกายอย่างเบิกบานม่วนซื่นจากการตั้งนาขยายหลักสูตรศิลปะศึกษาฮอดการจัดตั้งกิจกรรมการแสดงศิลปะเพื่อล้อเลี้ยงจิตใจของเด็กน้อยทั้งหลายการออกแห่งงานได้กลายเป็นวีซ่าบังคับเพื่อปลูกจิตสำนึกการส่งเสริมการออกแห่งงานและเคารพการออกแห่งงานตั้งแต่ยังน้อยนับแต่ปี2012เป็นต้นมาศูนย์กลางพกมนิจีนได้จัดเอาการปฏิบัติหลักการถือเด็กน้อยเป็นบุริมาสิทธิ์เข้าในสภาพรวมของเวียกงานพรรคและรัฐบาลเพื่อสุขอยู่ปฏิบัติเป็นเอกภาพกันปรับปรุงระบบระเบียบกฎหมายให้สมบูรณ์ขึ้นเผยแพร่แผนการแห่งชาติฉบับต่างๆเช่นแผนการพัฒนาเด็กน้อยจีนปี2021หา2030แผนการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านการศึกษาปี2024หา2035เป็นต้นปรับปรุงกฎหมายต่างๆเป็นต้นแม้นกฎหมายว่าด้วยการปกป้องคนที่บ่ทันเต็มเกษียณอายุกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมของคนที่บ่ทันเต็มเกษียณอายุและอื่นๆเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันความปลอดภัยของเด็กน้อยทั้งหลายวันที่30พฤษภาคม2014โยห่องศิลปะเขียนงามของโรงเรียนปฐมซนเผาเมืองหายเตี้ยนนครหลวงปักกิ่งบรรดานักเรียนของคณะศิลปะเขียนงามกำลังเขียนคติเตือนใจคำอู่ฮั่นด้วยฝ้อยเขียนท่านฉีจินเพียงได้ติดตามชมอยู่ข้างๆครูสอนศิลปะเขียนงามได้เชิญให้เพิ่นเขียนทอนสุดท้ายสำหรับตัวหนังสือจีนที่ว่าจงกัวเมิงแปลเป็นลาวว่าความใฝ่ฝันของจีนท่านฉีจินเพียงบ่ได้เขียนหากได้บอกหลานน้อยนักเฮียนทั้งหลายว่า
1: ความใฝ่ฝันของจีนต้องอาศัยพวกหลานเพื่อบรรลุผลเป็นจริงเป้าหมายสู่ซนห้อยปี2ประการต้องอาศัยพวกหลานสู่ซนอย่างตัวเนืองแบบแลนต่อไม้ดังนั้นพวกหลานเขียนทอนสุดท้ายนั่นเด้อ
0: สามารถเว้าได้ว่าการเขียนทอนสุดท้ายสำหรับตัวหนังสือจีนที่ว่าความใฝ่ฝันของจีนเป็นคำสั่งสอนและความมุ่งหวังที่ท่านฉีจินเพียงในน้ำเพื่อนมิตรใหญ่ฝากไว้น้ำเพื่อนมิตรน้อยทั้งหลายท่านผู้ฟังที่หักแพงเรื่องราวของท่านฉีจินเพียงเกี่ยวกับการให้ความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อการเติบใหญ่อย่างปลอดภัยของเด็กน้อยเยาวชนดวงมณีขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สากรบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการในเพลงจีนที่มีชื่อว่าเฉี่ยวหายจื่อต้าเมิงเฉียงแปลเป็นลาวว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กน้อยฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับมาพบกันเติมในระยะต่อไปของรายการ

0: ม่วนซื่นกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังและยะต่อไปของรายการจะให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงคนพิการเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความทันสมัยแบบจีนก็เป็นกลุ่มคนที่มีความยุ่งยากพิเศษและต้องเอาใจใส่ติดตามเป็นพิเศษท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการไงคณะกรรมการส่วนกลางพักอมนีจีนเอาใจใส่ต่อกลุ่มคนพิการในระดับสูงโดยเน้นนักบ้าภารกิจต่างๆร่วนเดต้องกลุ่มรวมเบี้ยงานคนพิการภายในการสิ้นน้ำของท่านสีจิ้งผิงระบบประกันทั้งสังคมสำหรับคนพิการและระบบการบริการสำหรับคนพิการต่างๆของจีนได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งซึ่งได้สุขยู่ให้เบี้ยงานคนพิการของจีนพัฒนาอย่างหอบด้านในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอสภาพเกี่ยวกับการพัฒนาเบี้ยงานคนพิการของจีนสู่ท่านฟังในใจของท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการไงคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนคนพิการเป็นสมาชิกที่เสมอภาคในวงคณะญาติไงทั้งสังคมเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความยุ่งยากพิเศษโดยต้องเอาใจใส่ติดตามเป็นพิเศษสำหรับคนพิการที่มีความยุ่งยากพิเศษแบบนี้รัฐบาลต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อพวกเขาส่งความอบอุ่นให้คนพิการหลายขึ้นกว่าเก่าการประกอบอาชีพเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั้งเป็นช่องทางสำคัญที่คนพิการจะเสื่อมยุ่งเข้าในสังคมและบรรลุคุณค่าของตนในปี2025ที่เป็นปีม่วนไทยแห่งการปฏิบัติแผนการหาประกันและพัฒนาเบี้ยงานคนพิการหาปีครั้งที่14ของจีนเบี้ยงานสุขยู่การประกอบอาชีพของคนพิการอยู่จีนได้สั่งผลงานที่โดดเด่นข้อมูลสถิติที่เผยแพร่โดยสหพันธ์คนพิการจีนแสดงให้เห็นว่าปี2025จำนวนผู้ประกอบอาชีพของคนพิการที่ถือไปยั่งยืนในทั่วประเทศจีนประมาณถึง8,915,000 คนในปี2025ปีเดียวจำนวนผู้ประกอบอาชีพเพิ่มใหม่ของคนพิการที่ถือใบยั่งยืนประมาณถึง 448,000 คนในนั้นอยู่ตัวเมืองมีผู้ประกอบอาชีพเพิ่มใหม่ 127,000 คนอยู่สนบทมีผู้ประกอบอาชีพเพิ่มใหม่ 321,000 คนในความจริงแล้วในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ของจีนอยู่ทั่วประเทศจีนจำนวนคนพิการผู้ประกอบอาชีพที่เพิ่มใหม่ในตัวเมืองและ

ชนบทได้รักษาในระดับสูงกว่า 400,000 คนต่อปีอย่างมั่นเทียงรวมทั้งหมดแล้วผู้ประกอบอาชีพที่เพิ่มไม่บรรลุถึง 2,310,000 คนอัตราการประกอบอาชีพของคนพิการได้เพิ่มขึ้นเกือบ5ส่วนห้อยเพื่อปรับปรุงและเสริมขยายผลงานดังกล่าวเติมอีกปี2025ห้องว่าการคณะรัฐบาลจีนได้เผยแพร่แผนการดำเนินงานระยะ3ปีที่สุดยู่การประกอบอาชีพของคนพิการโดยนำเสนอนโยบายและมาตรการ13ประการใน4ด้านออกแห่งสุดยู่คนพิการประกอบอาชีพอย่างเต็มที่และมีคุณภาพสูงกว่าเก่าสิ่งที่น่าประทับใจคือสำหรับคนพิการอยู่ชนบทที่กวมเอา80ส่วนห้อยของคนพิการที่ถือไปยั่งยืนในทั่วประเทศจีนนั้นในแผนการดำเนินงานดังกล่าวได้เสนอโครงการช่วยเหลือการประกอบอาชีพของคนพิการอยู่ชนบทตั้งหน้าสีน้ำเขาเจ้าเข้าร่วมการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ชนบทประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาชนบทให้เจริญหุ่งเฮืองพร้อมนั้นโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีเอกลักษณ์พิเศษจำนวนหนึ่งก็ได้หาผลงานอย่างผลเด่นตัวอย่างว่าปี2025โครงการห้องงานสวยงามที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเพิ่มรายรับให้คนพิการเพศหญิงนั่นได้จัดสรรคนพิการเพศหญิง 7,087 คนประกอบอาชีพโดยกงขับเคลื่อนครอบครัวคนพิการ 9,558 ครอบครัวมีรายรับเพิ่มขึ้นฐานส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ2,898 แห่งในทั่วประเทศจีนได้จัดสรรคนพิการ 37,000 คนประกอบอาชีพโดยขับเคลื่อนครอบครัวคนพิการ

การบริการด้านการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการที่ปกคลุมขอบเขตอย่างกว้างขวางถูกเป้าหมายและมีประสิทธิผลสูงในด้านการประกันสังคมจีนได้ปรับปรุงการออกแบบระเบียบการให้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆสั่งเครือข่ายป้องกันความมั่นคงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่นักแน่นให้แก่กลุ่มคนพิการข้อมูลแสดงให้เห็นว่าณมาฮอดไทปี2025ทั่วประเทศจีนมีคนพิการ 27,737,000 คนเข้าร่วมการประกันภัยด้านการเลี้ยงดูผู้เฒ่าขั้นพื้นฐานในตัวเมืองและชนบทคนพิการ 12,961,000 คนได้รับเงินเลี้ยงดูผู้เฒ่าในด้านระเบียบการเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนชีวิตการแบ่งอยู่สำหรับคนพิการที่มีความยุ่งยากได้เข้าถึง 11,900,000 คนเงินอุดหนุนการเบิ่งเลี้ยงคนพิการให้แห้งได้เข้าถึง 16,480,000 คนในรายงานปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่14เงินอุดหนุนส่งอย่างนี้ต่างก็ได้ยกสูงขึ้น 31.9 ส่วนห้อยและ 22.5 ส่วนห้อยตามลำดับเมื่อเทียบไซมาตรฐานเฉลี่ยของทั่วประเทศซึ่งได้ผ่อนคลายความยุ่งยากด้านชีวิตการเป็นอยู่และการเบิ่งเลี้ยงคนพิการอย่างมีประสิทธิผลนอกนี้ระบบการบริการฝากเบิ่งเลี้ยงคนพิการได้หับการสุขอยู่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นเทียงสถาบันทั่วขั้นทุกประเภทที่เปิดการบริการหับฝากเบิ่งเลี้ยงคนพิการปันุถึง 11,210 แห่งในหมดปีมีคนพิการ 229,000 คนได้สมใส่การบริการฝากเบิ่งเลี้ยงอยู่สถาบันฝากกินนอนและการเบิ่งเลี้ยงในกังเว้นคนพิการ 524,000 คนสมใส่การบริการอยู่เฮือนแนวความคิดประกันสังคมที่หันจากแบบปรับปรุงจุดอ่อนก้าวไปสู่แบบให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเห็นให้คนพิการได้สมใส่โอกาสการพัฒนาที่เสมอภาพและการหาประกันชีวิตการเป็นอยู่ยังมีเกียรติศักดิ์ศรีหลายกว่าเก่าการฟื้นฟูสุขภาพแม้นเบี้ยงานพื้นฐานสำหรับเบี้ยงานคนพิการก็เป็นปฐมปัจจัยอันสำคัญสำหรับคนพิการกลับคืนสู่สังคมและเข้าร่วมชีวิตทั้งสังคมนำมาฮอดไทปี2025ทั่วประเทศจีนมีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสำหรับคนพิการ 13,596 แห่งมีผู้ประจำการ 357,000 คนในตลอดปีมีคนพิการ 7,959,000 คนได้สมใส่การบริการฟื้นฟูสุขภาพขั้นพื้นฐานคนพิการ 1,487,000 คนได้สมใส่การบริการประกอบอุปกรณ์ช่วยคนพิการขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสมเด็กน้อยพิการ 513,000 คนได้รับการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพหลายภาคส่วนได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูสุขภาพทั้งจิตใจและเสื่อมยุ่งเข้าสังคมโดยเร่งรัดเผยแพร่การบริการฟื้นฟูสุขภาพแบบช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในตลอดปีได้สนองการบริการให้แก่คนพิการ 43,000 คนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการแม้นสิ่งหาประกันอันสำคัญที่ช่วยคนพิการให้สามารถเข้าร่วมชีวิตทั้งสังคมอย่างเสมอภาพกันในโครงการเฉพาะที่ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงผู้เฒ่าและอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการปัจจุบันได้มี 3,000 กว่าเว็บไซต์และแอปทั้งโทรศัพท์มือถือได้สำเร็จการปรับปรุงโดยได้เปิดการบริการแก้เสียงและเปลี่ยนไฟล์เอกสารตามลำดับในด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอยู่เฮือนจีนได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ 1,280,000 ครอบครัวที่มีคนพิการประเภทให้แห้งถือว่าได้สำเร็จหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนการ5ปีครั้งที่14เกินคาดหมายนอกนี้หน่วยงานติดตามสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่สหพันธ์คนพิการแห่งต่างๆของจีนสั่งขึ้นนั่นมีพนักงาน 20,000 กว่าคนในนั้นพนักงานที่เป็นคนพิการมี 9,000 กว่าคนเห็นให้คนพิการกลายเป็นผู้เข้าร่วมและผู้ได้รับผลประโยชน์จากการสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอย่างแท้จริงเมื่ออยู่ในจุดเวลาที่แผนการ5ปีครั้งที่14เสื่อมตัวกับแผนการ5ปีครั้งที่15ของจีนเพียงงั้นคนพิการของจีนมีแผนการพัฒนาอย่างชัดเจนกว่าเก่าปี2026จีนจะเหียบเหียงและปฏิบัติแผนการหา

ปีครั้งที่15เกี่ยวกับการหาประกันและพัฒนาเพียงงานคนพิการให้ดีสุดโยการค้นคว้าและกำหนดนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาคนพิการแผนการดำเนินงานระยะ3ปีฉบับใหม่การปรับปรุงระบบนโยบายประกอบอาชีพในตัวเมืองและชนบทการสร้างกลไกช่วยเหลือแบบปกติสำหรับคนพิการอยู่ชนบทซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนได้เพิ่มแห่งขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนาเพียงงานคนพิการอย่างมีคุณภาพสูงในอนาคตจีนจะพยายามเหตุให้คนพิการทุกคนล้วนแต่สามารถเข้าร่วมชีวิตทั้งสังคมได้อย่างเสมอภาพและร่วมกันสมใส่มากผลการพัฒนาแห่งการหันเป็นทันสมัยของจีนท่านผู้ฟังที่ท่านหับฟังพันใบนั้นแม้สภาพการพัฒนาเพียงงานคนพิการของจีนปัจจุบันมันเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเสียงเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการและหยัดต่อไป

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังวันที่18พฤษภาคม2026แม่นวันหอพิพิธภัณฑ์สากลครบรอบ50ปีคำขวัญของวันหอพิพิธภัณฑ์สากลปีนี้แม่นหอพิพิธภัณฑ์ขัวแห่งการเสื่อมต่อท่านสีจิ้นเผียงประธานประเทศจีนได้ให้ความสำคัญและใส่ใจกับเวียกงานหอพิพิธภัณฑ์มาโดยตลอดในระยะท้ายของรายการเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการจะทบทวนเขื่อนเหลืองแล้วที่น่าประทับใจของท่านสีจิ้นเผียงกับหอพิพิธภัณฑ์สู่ท่านฟังท่านผู้ฟังเดือนกุมภาพันธ์ปี2014ท่านสีจิ้นเผียงได้เดินทางไปเยี่ยมยามงานวางแสดงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ปักกิ่งอยู่หอพิพิธภัณฑ์นครหลวงปักกิ่ง
1: ระวังตีนเด้อถ้าหากเสียหายข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบได
0: ้อยู่บนวางแสดงวัตถุโบราณที่ล้ำค่าท่านสีจิ้นเผียงได้เตือนบรรดานักข่าวที่เข้าใกล้วัตถุโบราณเกินไปเนื่องจากยุงน้ำแตกการถ่ายรูปด้วยคำเว้าหยอกไย้แบบนี้อันได้เห็นไทยทุกคนอยู่ที่นั่นหัวขึ้นพร้อมกันเดือนเมษาปี2005ท่านสีจิ้นเพียงเลขาคณะพรรคแขวงเจ้อเจียงในเวลานั้นได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกโยหอพิพิธภัณฑ์ฮองฮ้อยบัวฮั่นสถานขว้าหูเชียวชันนครหางโจวซึ่งในหอพิพิธภัณฑ์ได้วางแสดงเหือที่เจาะจากไม่ล้ำเดียวที่มีประวัติความเป็นมาประมาณ 8,000 ปีอยู่สถานที่ว่างแสดงเพื่อซอกหามุมถ่ายภาพได้ดีที่สุดนักข่าวบางคนจนยางก้าวเข้าเขตอนุรักษ์ฮองฮ้อยบูฮั่นสถานโดยกงเมื่อเห็นเส้นนั่นท่านสีจิ้นเพียงได้บอกให้นักข่าวออกจากเขตอนุรักษ์แบบเป็นกันเองทั้งตักเตือนว่า
1: การถ่ายรูปมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การอนุรักษ์วัตถุบูฮั่นมันเป็นเรื่องใหญ่

0: ใหม่ทุกคนพากันออกมาก่อน
1: ท่านผู้ฟังสองเรื่องราวน้อยๆดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าท่านสีจิ้นเผียงให้ความสำคัญในระดับสูงมาโดยตลอดต่อกับเวียกงานการอนุรักษ์วัตถุโบราณและการสืบสานวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นขั้วต่อเสื่อมจอดอดีตปัจจุบันและอนาคตของชนชาติหนึ่งส่วนหอพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่สำคัญสำหรับม้วนซนสัมผัสกับประวัติศาสตร์ค้นหาวัฒนธรรมดั้งเดิมและเสื่อมสานจิตใจซึ่งกันและกันท่านสีจิ้นเพียงเคยให้ฮู้ว่า
0: หอพิพิธภัณฑ์มีความสำคัญหลายข้าพเจ้ามักเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่อย่างน้อยในยามวัยเด็กข้าพเจ้าได้เข้าเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์อยู่ณข้อหลวงปักกิ่งเกือบทุกแห่งแล้ว
1: เพิ่นเน้นนักว่าภาษาชาติจีนและอริยธรรมจีนมีประวัติอันยาวนานวัฒนธรรมจีนมีความลึกซึ้งและกว้างขวางหอพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งก็เป็นห้องเฮียนใหญ่แห่งหนึ่ง
0: ต้องพัฒนาเวียกงานหอพิพิธภัณฑ์ให้ดี
1: ในโอกาสเข้าร่วมการพิจารณาของคณะผู้แทนแขวงจางซูในกองประชุมครั้งที่2ของสภาประชาชนแห่งชาติจีนสุดที่14ที่จัดขึ้นเมื่อปี2024ท่านสีจิ้นเพียงได้มีคำซี่น้ำอันเรียบง่ายแต่มีความนักแน่นแบบนี้ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งความห่วงใยอย่างลึกซึ้งและความคล้องคอยเป็นอย่างยิ่งต่อเวียกงานมรดกวัฒนธรรมและหอพิพิธภัณฑ์ท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเพียงได้เอาใจใส่ติดตามการพัฒนาเวียกงานหอพิพิธภัณฑ์มาโดยตลอดเวลาเดินทางไปเขื่อนไว้เยี่ยมยามท้องถิ่นเพิ่นจะต้องยัดเวลาไปเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์เพื่อรับรู้ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั่นพร้อมทั้งให้คำชี้นำต่อการก่อสร้างและนำใส่หอพิพิธภัณฑ์อย่างมีประสิทธิผลขอยกตัวอย่างอยู่หอพิพิธภัณฑ์ยุ่นเฉิงแขวงซานชีท่านสีจิ้นเพียงได้เน้นนักว่า
0: อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์มีวัตถุโบราณที่ประเสริฐจำนวนหลวงหลายบางอันถือเป็นสิ่งประเสริฐแห่งชาติสิ่งประเสริฐเหล่านี้ได้ยั่งยืนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาเป็นเวลานับล้านปีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเป็นเวลาหมื่นปีและประวัติศาสตร์อริยธรรมเป็นเวลา 5,000 กว่าปีของประเทศพวกเฮาฉะนั้นต้องลงลึกปฏิบัติโครงการค้นหาแหล่งกำเนิดอริยธรรมจีนสุกยู่การค้นคั่วประวัติศาสตร์อริยธรรมจีนให้ขยายตัวก้าวเข้าสู่หลวงลึก
1: พร้อมนั้นเพิ่นยังได้เน้นนักให้เพิ่มทวีการยกสูงระดับการอนุรักษ์และนำใส่วัตถุโบราณก็คือการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมให้สูงขึ้นอย่างรอบด้านในระยะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกโยแขวงเหอหนานท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปทั้งหอพิพิธภัณฑ์ห้องห้อยโบราณสถานยินชูซึ่งเป็นห้องห้อยราชสถานีในระยะท้ายราชวงศ์ช่างของจีนคือก่อนค.ศ.ปี1600หาก่อนค.ศ.ปี1046ท่านสีจิ้นเพียงได้ชมวัตถุโบราณต่างๆอย่างละเอียดเช่นเครื่องทองสำริดเครื่องยกตัวหนังสือโบราณที่ขวัดใส่อ่องเตาและกระดูกสัตว์เป็นต้นเพิ่นให้ฮู้ว่า
0: ข้าพเจ้าคงคอยอยากมาเยี่ยมชมยินซีแต่ดนแล้วมาเทื่อนี้ก็เพื่ออยากเฮียนฮู้และเข้าใจอริยธรรมจีนให้ลึกซึ้งกว่าเก่าศึกษาบทเฮียนในประวัติศาสตร์เพื่อนำใส่เข้าในเวียกงานปัจจุบันให้มีประสิทธิผลถอดถอนบทเฮียนให้แก่การสร้างสาอริยธรรมยุคปัจจุบันของชาติจีนให้ดีกว่าเก่า
1: ตอนที่ไปเยี่ยมยามห้องห้อยบูฮันสถานซันชิงตวยแขวงเสสวนท่านสีจิ้นเพียงได้ซี่ออกว่าผลงานการสำรวจบูฮันคดีอยู่ที่นี่แม้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งได้แสดงให้เห็นทั้งผลงานด้านอริยธรรมเมื่อ 4,000 กว่าปีก่อนได้อำนวยหลักฐานตัวจริงด้านบูฮันคดีที่เข้มแข็งกว่าเก่าเพื่อพิสูจน์ให้เห็นทั้งอริยธรรมจีนที่ความเอาลายเข้าเสื่อมยงเข้ากันอริยธรรมสู่บูฮันกับอริยธรรมภาคกลางจีนส่งผลสะท้อนซึ่งกันและกันและอื่นๆที่นี่คำว่าสู่หมายถึงทงเพียงฉังตูเขตลองแม่น้ำหมินเจียงอยู่แขวงเสสวนนอกนี้ท่านสีจิ้นเพียงยังได้อุทานขึ้นมาว่า
0: เบิ่งผลงานนี้แล้วรู้สึกภาคภูมิใจหลายขึ้นตื่มอริยธรรมจีนดนนานถึง 5,000 ปีได้และก็คล้องคอยให้มีการค้นคั่วและขุดค้นอริยธรรมจีนที่เก่าแก่กว่านั้นอีก
1: ท่านผู้ฟังในโอกาสการเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์เครื่องทองสำริดเปาจีแขวงฉะจีท่านสีจินเพียงได้

0: ยุทธและสังเกตเบิงยางจดจออยู่ต่อหน้าเหอจุนเครื่องทองสำริดที่เป็นสิ่งประเสริฐระดับชาติเพิ่นกล่าวว่า
1: ต้องกระตุกสุขยู่ให้ทั่วสังคมโดยเฉพาะแม่นสาวนุ่มเยาวชนมีความหักหอมประเทศชาติและอริยธรรมจีนที่ยิ่งใหญ
0: ่ในเวลาเยี่ยมชมงานวางแสดงวัตถุโบราณยอดยิ่งแห่งสินทางสายไหมทางทะเลโยหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมราชวงศ์ฮั่นเมืองเหอผู่นครเป่ยไห่เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีท่านสีจิ้นเผียงกล่าวว่า
1: การก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์ยาสู่สร้างให้เป็นแบบเดียวกันหมดยาสู่แสวงหาการมีขนาดใหญ่และครบถ้วนด้านรูปการเนื้อในการวางแสดงต้องวางแสดงให้เห็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างพ้นเด่น
0: เกี่ยวกับเวียกงานการอนุรักษ์วัตถุโบราณและการสืบสานวัฒนธรรมท่านสีจิ้นเผียงได้ซี่ให้เห็นว่า
1: ต้องเฮ็ดให้วัตถุโบราณที่เก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์มรดกที่แจกย้ายอยู่ตามดินแดนประเทศชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลก็คือตัวหนังสือในปึ้มตำราโบราณล้วนแต่ฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาขึ้นเฮ็ดให้ประชาชนมีชีวิตวัฒนธรรมที่นักแน่นกว่าเก่าอุดมสมบูรณ์กว่าเก่าและมีคุณภาพสูงกว่าเก่า
0: ท่านผู้ฟังในซุ้มปีผ่านมานี่กระแสนิยมการเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์โยเจียนได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตัวเลขสถิติล่าสุดขององค์การมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าปี2025หอพิพิธภัณฑ์ในทั่วประเทศจีนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวบรรลุถึง 1,560 ล้านเทือคนนำมาฮอดท้ายปี2025ทั่วประเทศจีนมีหอพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนรวมทั้งหมด 7,188 แห่งเสรียแล้วแต่ละ 200,000 คนแม้นมีหอพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งและอัตราการเปิดให้เข้าชมโดยบ่เก็บค่าบรรลุหลายกว่า 91 ส่วนร้อยในหอพิพิธภัณฑ์น้อยใหญ่ต่างๆได้เสื่อมซ่อนคำตอบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจีนและบ่งบอกให้ฮู้สองทางที่จีนจะพัฒนาไปสู่ทิศทางใดท่านสีจิ้นเผียงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเพิ่นกล่าวว่า
1: ถ้าบ่มีการนำพาอย่างตั้งหน้าจากวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าบ่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรแห่งจิตใจของประชาชนบ่มีการเพิ่มทวีขึ้นของพลังแห่งด้านจิตใจประชาชาติประเทศหนึ่งและส่วนชาติหนึ่งก็บ่อาจจะมีจุดยืนอยู่ท่ามกลางนานาชาติในโลกหน่วยนี้ได้อย่างสง่าผ่าเผย
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องแล้วที่น่าประทับใจของท่านสีจิ้นเพียงกับหอพิพิธภัณฑ์ขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหักฟังมาโดยตลอดและเวลาของรายการพวกเขาในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ทานได้รับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าฉงกวางแต่เป็นลาวาแสงเฮืองฮ้องที่ฟื้นคืนเพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อภาษาจีนว่าฉวนเฉิงจื้อฮวาบุพภาศาสตร์แห่งการสืบทอดไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนอวยให้พรแก่มีรายการทุกท่านจงมีความสุขสมหวังมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของท่านทุกประการมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

านอยากฮู้อย่างแดเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนสิเวตอนยาวไว้ตอนไว้นุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหียบเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ท่านฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: ลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
3: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแด

ของใหญ่ของลาสวงสวยแม่น้ำใหญ่ต่างๆของจีนเช่นแม่น้ำยางสีเกียงและแม่น้ำเหลืองเป็นต้นล้วนแต่แมนไหลจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกและลงสู่ทะเลแต่ว่าก็มีน้ำสายหนึ่งจากเหนือฮอดใต้ซึ่งก็แมนของใหญ่ที่มีชื่อเสียงนับแต่ปี605ฮอดปี610เพื่อเพิ่มการควบคุมทั่วประเทศและให้ได้วัตถุของภาคใต้สามารถขนส่งไปทางภาคเหนืออย่างสะดวกฮวงเต้อย่างตี้ของราชวงศ์สุยได้เกณฑ์เอาแรงงานหลายล้านคนใช้เวลาประมาณ6ปีขุดคลองใหญ่สายนี้ในนั้นมีบางตอนแมนของที่มีอยู่แล้วแต่ซ่อมแปลงขุดให้กว้างออกและลึกกว่าเก่าในตลอดสายยังมีแม่น้ำและหนองธรรมชาติเสื่อมต่อของใหญ่ของใหญ่สายนี้เธอนครลั่วยางเป็นใจกลางยาวทั้งหมด 2,000 กว่ากิโลเมตรน้ำกว้าง30ฮอด70เมตรทิศเหนือฮอดเมืองโจวจุนคือนครหลวงปักกิ่งในปัจจุบันทิศใต้ฮอดเมืองหวีหางคือนครหางโจวในปัจจุบันมันเสื่อมต่อแม่น้ำหายเหอแม่น้ำเหลืองแม่น้ำขวายเหอแม่น้ำยางสีเกียงและแม่น้ำเฉียนทางไหลผ่านแขวงเหอไปซานตงเหอหนานอ่านฮวยจางซูและเจ้อจางในปัจจุบันสนั่นสามารถว่าได้ว่าของใหญ่เป็นโครงการยิ่งใหญ่โครงการหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีนของใหญ่คุดสำเร็จแล้วให้ได้ทั้งยาหารและวัตถุอื่นๆของภาคใต้ถูกส่งไปหาภาคเหนืออย่างบ่ขาดสายได้เสริมข้างใหญ่บทบาทที่สำคัญที่สุดต่อการสุขยุทธเศรษฐกิจเหนือใต้การแลกเปลี่ยนและพัฒนาวัฒนธรรมพร้อมด้วยความเป็นเอกภาพกันของชาติฮอดราชวงศ์หยวนนอกจากลุกลวงทั้งน้ำเก่าที่มีอยู่แล้วยังได้ขุดคลองใหญ่ซานตงและแม่น้ำทงคุยปัจจุบันรัฐบาลจีนยังมีแผนการซ่อมแปลงคลองใหญ่จุดประสงค์บ่เพียงแต่แมนเพื่อเฮ็ดให้เหนือใต้พัวพันกันอย่างสะดวกเท่านั้นสำคัญกว่านั้นแมนส่งน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือเพื่อแก้ไขปัญหาขาดน้ำของภาคเหนือ

弄太湖弄太湖ตั้งอยู่เขตระหว่างแขวงจางซูกับเจ้อเจียงมีเนื้อที่ 2,425 กิโลตาเมตรอยู่เขตหนองมี48เกาะ72จอมภูเฮ็ดให้มีทิวทัศน์สวยงามหลายจึงได้น้ำมันหยดมาหนองที่งามที่สุดของจีนทงหญ้าไทหูมีอากาศอุ่นและสุ่มดินอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำล้ำเสียหลายแม่นเขตที่ในน้ำมีป่าในน้ำมีเขาอยู่อ้อมหนองไทหูมีเมืองซูโจวและอูซีเป็นต้น

สาจีนสาวจีนมักดื่มน้ำสาและมักใส่น้ำสามาต้อนรับแขกคนใบสาเม่นเครื่องใส่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของสาวจีนต้นสากำเนิดอยู่จีนเมื่อสาวปูฮันจีนค้นพบต้นสาแล้วทำมิตรใส่ใบสาเป็นยาปวดพยาธิภายหลังมาจึงใส่เป็นเครื่องดื่มถ้าแบ่งตามวิธีผลิตแล้วสาของจีนสามารถแบ่งเป็นสาเขียวสาแดงสาอูหลงสาดอกไม้สาถั่วและสาติ่งจีเป็นต้นแต่ละประเภทยังรวมมีหลายชนิดสาเขียวมีสีเขียวสดใสเป็นสาที่บ่ได้มักเสื้อสาเขียวที่มีชื่อเสียงมีสาลงจีหน่องตะเบนโต๊ะของนครขามโจวสาปี้หลัวชนของแขวงเจียงซูสาเหมาฟงของผู้ความชันแขวงอันฮุยและสาลู่อันกวาเพียนของเมืองลู่อันแขวงอันฮุยสาแดงเป็นสาที่มักเสื้อแล้วสูงน้ำแล้วจะมีสีแดงองตรงสาแดงที่มีชื่อเสียงมีสาขี้ม่วนของแขวงอังคุยและสาเตียนหงของแขวงวินนานสาอู้หลงเป็นสาที่คึงมักเสื้อใบสาใหญ่น้ำสาสี่คำสาอู้หลงที่ดีที่สุดแม่นผลิตอยู่ภูอู่ยีแขวงฟูเจียนสาดอกไม้เม่นชนิดที่มีเฉพาะอยู่จีนซึ่งผลิตด้วยวิธีที่ตื่มดอกไม้หอมเข้าใส่ในสาสาดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดเม่นสาดอกมะลิที่ผลิตอยู่แขวงฟูเจียนสาถั่วเม่นผลิตอยู่แขวงวินนานและเสียสวนด้วยวิธีหนีบเข้าเป็นรูปคือหมากบาทน้อยสาตินจีเม่นได้ชื่อย่อนรูปคือดินจีเม่นสาที่เผ่ามงโกลและเผ่าติเบตมักดื่มดื่มน้ำสาบ่เพียงแต่สามารถแก้หิวน้ำเท่านั้นยังสามารถแก้อิดเมื่อยซวยย่อยอาหารป้องกันพยาธิจำนวนหนึ่งการดื่มสายังเป็นปกติจะมีผลดีหลายต่อสุขภาพของคนเฮา

เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเซี่ยงไฮ้เป็นใจกลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของจีนทั้งเป็นใจกลางด้านการค้าการธนาคารและวัฒนธรรมที่สำคัญในสมัยบู่ฮั่นเซี่ยงไฮ้ก็เป็นเมืองท่าด้านการค้าใจกลางอุตสาหกรรมแพงแพ้ที่ใหญ่ที่สุดและใจกลางการขนส่งเสบียงอาหารถือเอิ้นว่าเป็นปอนเสื่อมต่อแม่น้ำกับทะเลเมืองใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงใต้หลังจากสงครามยาฟินแล้วเซี่ยงไฮ้เธอเปิดเป็นด้านการค้าอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจพัฒนาไว้หลายเคยถือเอิ้นว่าเป็นสวนสนุกของนักผจญภัยและมีคำเว้าของจีนเว้าว่าประวัติศาสตร์ 2,000 ปีเบิงชีอานประวัติศาสตร์ 1,000 ปีเบิงปักกิ่งประวัติศาสตร์ห้อยปีเบิงเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของจีนในสมัยใหม่และยุคปัจจุบันเซี่ยงไฮ้ในปัจจุบันคมนาคมสามารถไปทั่วทุกทิศแม่นทากำปันที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นใจกลางคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภาคตะวันออกของจีนทางรถไฟสองสายคือฮู่หนิงและฮู่หางเริ่มจากเซี่ยงไฮ้เน้นไปหานครหนานกิงและหางโจวเซี่ยงไฮ้ยังเป็นใจกลางการบินที่สำคัญของจีนและเป็นสนามบินสากลแห่งหนึ่งของจีนแห่งนี้มีการค้าที่พัฒนาแม่นใจกลางการค้าที่ใหญ่พิเศษของจีนและแม่นหนึ่งในใจกลางทางด้านเศรษฐกิจการธนาคารและการค้าของโลกเซี่ยงไฮ้มีพื้นฐานนักแหน่งในด้านวัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตร์เทคนิคได้เต้าโฮมหงเฮียนสั้นสูงระบบเฮียนเต็มมือ50กว่าแห่งมีสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์800กว่าแห่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์550,000คนแม่นหนึ่งในแหล่งอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคนิคที่ใหญ่ที่สุดของจีนเซี่ยงไฮ้มีลักษณะพิเศษที่เชื่อมโยงจีนกับตะวันตกทั้งทันสมัยทั้งมีจุดพิเศษดั้งเดิมของจีนอยู่เซี่ยงไฮ้มีสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกเก่าอยู่หาดทรายทั้งมีอาคารสูงๆแบบทันสมัยอยู่เขตผู่ตงมีโบสถ์อยู่ชื่อจาฮวยทั้งมีวัดผักแก้วอยู่แห่งนี้ยิ้วเซี่ยงไฮ้ยิ้วตลกกับดนตรีประสานเสียงซิมโฟนีระบำปาเล่ได้รับความนิยมสมสอบจากประชาชนร่วมกันยังสามารถซิมอาหารเซี่ยงไฮ้อาหารกินลินของแห่งต่างๆพร้อมด้วยอาหารของฝรั่งและอาหารด่วนของอเมริกาละอังแตนโทรภาพไข่หมกบัวละพาละอังแตนโทรภาพไข่หมกบัวละพาตั้งอยู่แคมแม่น้ำขวางผู่สูง468เมตรซึ่งเป็นอันดับที่3ในโลกและเป็นที่สุดในอาเซียหาดทรายหาดทรายเป็นบ่อนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดบ่อนหนึ่งของเซี่ยงไฮ้อยู่บริเวณนี้ซิงโก้สางมีหลายหูหลายแบบมีทั้งแบบบู่ฮั่นยุคปัจจุบันมีแบบจีนทั้งมีแบบตะวันตกได้น้ำมันหยดบาเป็นงานวางแสดงซิงโก้สางนานาชาติสวนยี่หยวนสวนยี่หยวนตั้งอยู่เขตหวางผู่นครเซี่ยงไฮ้เป็นสวนแบบบู่ฮั่นของภาคใต้แม่น้ำยางซีเกียงที่มีชื่อเสียงอยู่ทั้งกำแพงของสวนยี่หยวนได้ประดับมังกรใหญ่5ตัวซึ่งก็ด้วยดิ่งคอมีท่าทางต่างกันสวยงามที่สุด

ในลังยาเกือบ400ปีคือแต่ท้ายราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกฮอดต้นราชวงศ์สวยอิทธิพลที่เต้าหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แสดงให้เห็นว่านับแต่ราชวงศ์ฉินและฮั่นเป็นต้นมาภาษาชาติฉินที่เอาเผ่าฮั่นเป็นใจกลางนั้นได้กลายเป็นภาษาคนที่มั่นคงโดยพื้นฐานการต้อนหมเป็นเอกภาพกันของราชวงศ์สวยแมนทาเอียงของประวัติศาสตร์ปี581หยางเจียนได้ยึดเอาอำนาจของราชวงศ์โจวเหนือและสร้างตั้งราชวงศ์สวยขึ้นหยางเจียนก็เป็นฮ่องเต้หวนตี้ของราชวงศ์สวยในปี589ราชวงศ์สวยดับสูญราชวงศ์เฉินอันได้ท่อนห่มทั่วประเทศจีนเข้าเป็นเอกภาพกันขึ้นใหม่ในปี618ฮ่องเต้หยางตี้ของราชวงศ์สวยถูกทหารทีลุกฮือขึ้นนั่นฆ่าตายราชวงศ์สวยจึงถูกดับสูญในการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของสาวนาบ้านนี้คุณนางใหญ่ของราชวงศ์สวยคือหลี่ยวนกับลูกชายของเพิ่นถือโอกาสนี้ยกทัพขึ้นและสร้างตั้งราชวงศ์ถางจากฮ่องเต้ไท่จงอู่เจ๋อเทียนและระยะต้นของฮ่องเต้เสวียนจงของราชวงศ์ถางเคยมีระยะทีเอิ้นว่าการปกครองของจนกว้านและระยะเจริญคายหยวนซึ่งเป็นระยะเจริญหุงเหืองของราชวงศ์ถางอาณาเขตของราชวงศ์ถางกว้างใหญ่กว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาทิศตะวันออกไปฮอดทะเลทิศใต้ฮอดเกาะต่างๆอยู่ทะเลจีนใต้ทิศตะวันตกฮอดทะเลสาบบากฮัดทิศตะวันออกเสียงเหนือฮอดสายผู้สิงอานนอกเขตสนเผาสวนน้อยที่อยู่ซ้ายแดนได้รับการพัฒนาเป็นก้าวเก้าประเทศเข้มแข็งที่สุดในระยะราชวงศ์สวยและถางเศรษฐกิจเจริญกว่าย้ำใดมดการไปมาหาสุกันกับต่างประเทศมีเรื่อยมากผลทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแมนเจริญหุงเหืองการเขียนงามแต้มรูปและเกศลักษณ์ของราชวงศ์ถางเจริญที่สุดส่วนกวีของราชวงศ์ถางถือว่าเป็นกระแสสูงสุดแห่งการพัฒนากวีสมัยบูฮานของจีนหลี่ไปและตู้ฝูแม่นนักกวีที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ถางบทห้อยแก้วของราชวงศ์ถางก็มีผลงานหลายคือกันหานยี่และเหลียวจงหยวนแม่นนักประพันธ์แบบอย่างที่ดีเลิศราชวงศ์ถางบ่เพียงแต่แม่นราชวงศ์ที่เข้มแข็งของจีนในสมัยบูฮานเท่านั้นยังแม่นหนึ่งในประเทศที่เจริญหุงเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งที่สุดในโลกคราวนั้น

ในระยะราชวงศ์สุยและถังประเทศเอรบตะวันตกแตกแยกสภาพการเมืองวุ่นวายสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมขยายซักซ่าคงกันข้ามทวีปอาซีสัมผัสเจริญหุ่งเหืองมีชีวิตชีวาสองประเทศจักรพรรดิในอาซีขาวนั้นล้วนแต่เข้มแข็งที่สุดหนึ่งก็แมนประเทศจักรพรรดิอาหรับที่ขวมเอรบอาซีและอาฟริกาสามทวีปอันที่สองก็แมนราชวงศ์สุยและถางของจีนความเจริญของราชวงศ์สุยและถางก็ได้ส่งอิทธิพลไปถึงประเทศอ้อมข้างโดยเฉพาะแมนประเทศอาซีตะวันออกเซนญี่ปุ่นและเกาหลีในคราวนั้นญี่ปุ่นได้ส่งคนมาจีนโดยเฉพาะเพื่อเฮียนระบอบและวัฒนธรรมต่างๆราชสถานีฉางอานของราชวงศ์ถางบ่เพียงแต่แมนใจกลางการเมืองในคราวนั้นเท่านั้นยังเป็นใจกลางหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจวัฒนธรรมของบรรดาประเทศอาซีอีกด้วยย้อนว่าราชวงศ์ถางมีอิทธิพลใหญ่หลวงและลึกซึ้งดุจนั้นในสากลฉะนั้นคนต่างประเทศเอิ้นคนจีนว่าคนถางจนมาฮอดสู่มื้อนี้บ่อนพักอาศัยของสาวต่างประเทศ

ดาบของเจ้าชีวิตเก้าเจียนของแคว้นยั่วปี1965อยู่ในสุสานบูฮานจิ้งหลิงแขวงหูใบของจีนได้ขุดพบดาบท้องสำริดดวงหนึ่งซึ่งแม่นดาบที่เจ้าชีวิตเก้าเจียนของแคว้นยั่วเคยใส่เก้าเจียนแม่นเจ้าชีวิตของแคว้นยั่วในไทยสมัยชุนเชียวเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนตามเล่ากันว่าหลังจากแคว้นยั่วถูกแคว้นหูเอาชนะแล้วเจ้าชีวิตเก้าเจียนของแคว้นยั่วถูกเจ้าชีวิตแคว้นหูสร้างความอัปยศให้แต่นั้นมาเจ้าชีวิตเก้าเจียนก็พยายามบากบั่นสู่ซนตั้งอุดมการเพื่อจะแก้แค้นภายหลังมาแคว้นยั่วที่นับมือนับเข็มแข็งนั้นเอาชนะแคว้นหูในที่สุดและกลายเป็นแคว้นเข็มแข็งในคราวนั้นดาบของเจ้าชีวิตเก้าเจียนยาว 55.6 ซันติเมตรในนั้นดวงดาบยาว 45.6 ซันติเมตรดาบกับฟักเข้ากันแน่นแฟนที่สุดเวลาดึงดาบออกจากฟักจะมีแสงเหลืองมากๆและบ่มีขีดเมี่ยงเลยเส้นดาบดวงนี้สามารถตัดเชี่ยสาวกว่าใบขาดได้ในพริบตาเดียวอย่างง่ายดายอยู่ทั้งดาบได้แกะสลักลวดลายรูปเข่าหลามตัดและมีสายมัดใส่ด้ามยังได้ประดับด้วยแก้วสีฟ้าและเพชรสีเขียวสีมือละเอียดปานี้ที่สุดผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าเขียนว่านายสร้างในข่าวนั้นหู้เทคนิคเฮ็ดดาบที่สูงหลายแล้วนี่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เทคนิควิทยาศาสตร์ที่สุด

สีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงสีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนสีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งคนเลี้ยงงัวกับนางฟ้าตำผ้าตำเราสืบทอดกันมาว่าในสมัยบู่ฮั่นมีคนเลี้ยงงัวที่ดุมันและใจบุญผู้หนึ่งดำรงชีวิตทุกข์ยากหลายมีมื้อหนึ่งโดย

การช่วยเหลือของงัวเท่าคนเลี้ยงงัวผู้นี้ได้ฮู้จักกับนางฟ้าตำพาที่ลงมาโลกมนุษย์นางฟ้าตำพาเลยหักคนเลี้ยงงัวที่จริงใจและน่าหักผู้นี้สองคนก็แต่งงานกันสองคนได้มีลูกชายผู้หนึ่งและลูกสาวผู้หนึ่งและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขคิดบ่ถึงเลยว่านางฟ้าตำพาที่ลงมาโลกมนุษย์นั้นได้เฮ็ดให้เจ้าสวรรค์โมโหที่สุดมารดาของเจ้าสวรรค์สั่งให้นางฟ้าตำพากลับคืนสวรรค์ถึงว่านางฟ้าตำพาบ่อยากหนีจากผัวและลูกแต่ก็จำเป็นต้องขี่เมฆกลับคืนสวรรค์คนเลี้ยงงัวบ่อยากแยกกับเมียโดยการช่วยเหลือของงัวเท่าอีกลาวพาลูกที่ยังน้อย2คนแล่นตามไปมารดาของเจ้าสวรรค์อยากกีดขวางข้าเจ้าก็ใช้อิทธิฤทธิ์สร้างน้ำสายหนึ่งคือทางสร้างเผือกขั้นระวางข้าเจ้าแต่นั่นมาคนเลี้ยงงัวกับนางฟ้าตำพาได้แต่ยืนอยู่สองฝั่งของทางสร้างเผือกแม้มเบิ่งกันแต่ว่าความหักระวางคนเลี้ยงงัวกับนางฟ้าตำพาจะบ่ถูกขัดขวางโดยทางสร้างเผือกในมือขึ้น7ค่ำเดือน7จะมีนกแซวเป็นพันเป็นหมื่นโตบินมาโฮมกันกายเป็นขัวอยู่ทั้งทางสร้างเผือกเพื่อให้ครอบครัวของคนเลี้ยงงัวและนางฟ้าตำพาได้พบกันเมื่อคืน7ค่ำเดือน7ก็กลายเป็นวันแห่งความหักของจีนโดยมีการมอบของขวัญให้กันและแสดงความหักต่อกันจนมาฮอดสู่มื้อนี้ตามเล่ากันว่าถ้าท่านนั่งอยู่ก้องเขือมากลาแสงตั้งใจฟังอย่างมิดเงียบก็จะได้ยินครอบครัวนี้กำลังซิมอยู่ทั้งขัวนกแซว